겨울 때 오나 땅부방 때오삐의 마땅부방 반 때도 마땅부냐 읍반 땅이 땅동리 느아 끝머리 비라 사내는 오에 비학의 무은나 삐뺑 꼬바 있다오 때꺼나 은자오려나 삐라 지링 빼까이 시아때로 지빠이려 꼴빠이리르 시빤 삐항 뺑야 사이 상르 삐라 느바는 ปีหาเอ้ยขำป้ามาอีนะใส่เหนื่อยหนาวสังเด้อปีลาก้นเสืองเบาโลเฮาเอ้ยปีหาเอ้ยไปตากน้ำเดี๋ยวเด้ปีลาเอ้ยเงือยอยู่นั่งล้านน้ำยะดิ่งหินหนเป้งเอ้ย ปีหาเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเข่าเตนาจังบ้านเหินกวางเก่งฟ้าหนามาลิงจวนไก่นาสังเนเป้งเนื้อเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหนาญาลาผุนขวัญเงาไอ้เอ้ย ไก่เถื่อนนานังป้ากว่างบุงกลมนาญมากระตากเห็นหอเนเป้งเนออันบ้านนอนดินเดวญาไตตางมะเก่าญานาสังเนปีลาสายแน่เนอโอ น้องเป้งจังว่าหลอเปียเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียเตไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นยำยาเอ้ย สังปีนังทรงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ยใส่

ปลาโอเคเปื้อยอ้าวเอ้ยอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยใส่ตุ้งเงินงากละมักเงินหนองเนี้ยอืมหน่อยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย